0: ือ อากูอับยึดบารุกระปันตุน
1: โอ้บลาดิงานกะที่บอกตันดิปันตุน
2: มอกัดจมปากยีกว่ายวิน
3: อดตินกูรามีอดตินกูโดนงายิดดีเจบปันตุนดามก่อนตี
4: อาเอเดอร์ดอันตีกุนเดอร์ดทั้งงาเดอร์ดเดิมบตักกูกูดู
5: มิกเซียนติดติงกาเด็กกาย
6: อันนักปปองดีอินเดอร์จอมเปียนอันนักติดาสมีปรอม
7: ดูคนดูตุนแต่ถ้าเราชุดตุ้มรักดีกันยาก
0: มั้งตุ้มกันเบสีสบารังเบสีดอกลาร์เบสีตัมบากา